อับิดกับคนเอโนลุนเรดิโอฮันกันนะว่าเชียร์เคเบอร์รีกันเด้อฮัวร์จันนี่ฮัวร์จันว่ามาเรียวว่าดูกูเชนคือท็อปิกของดิสคัชชั่นในโลกมาที่วิมัยจะมาคำเอกว่ามาว่าทำเนี่ยโอมิอารุว่าเคเบอร์เบอร์เอโนลุนเรดิโอฮันกันนะว่าทีมกันเด้อฮันนี่ว่าควายทีมมันกินอะไรมาคือชาวเลวันในเมจิสมาคำเอกว่าเอโนลุนเรดิโอana chochot wa jaro wa nanu manu waraga hene mati boto kan ya wa jone en nye evening bat kama hente ye dumpo wa jone ume po ye po choyo kan wa jane mwane tipi ya atiketam ma tamu ne mere uene

ไปก่อนก็เดินเที่ยวในยูนิเจียชิดเดินดูกับโบรเปงย่ำแหวงก็ไปกินอะไรเงี้ยก็ยังไม่รู้เนี่ยยังไม่รู้มามีนอตมีตั้งมีตัวนักการดาบเบ็ดแก่แก่สุขใจว่าเนี่ยชิดไปเป็นนอตทั้งตัวเองวอร์กินแล้วคิดตั้งจีนนี่วอร์กเหรอคัดดูดีว่าเราเป็นอุ้ยเนี่ยมามันเรื่องกูอินนับไปยังบุญกูเพราะสกายยังบุญกูไปนับไปใช่ไหมนับไปกระจายมีเรื่องง่ายมาเต้นเชิงตรงนี้มีง่ายแทนบุญบุญกูนี่ตรงนี้มันเป็นเรื่องกูส่วนเบปมาดีช่วยเลี้ยงอะไรก็ที่กระจาย